0: Cara, eu não sei, só tem cinco além, tá certo?
1: Uhum.
0: Claro, é por cara, o aí, não, claro. Por tempo, por cara, por cara, tá certo? E por cara, o lá, já não sabe, nem era agora, só por lá, sim, sabe? Eu não sabia nem, só por lá. E tu já não conta também, sim, conta também. Conta também, sim, conta também. Tá, mano, é louco. Que é uma coisa louca, e sim.
1: ที่ตักเสียขันเสียอันมาเข้าวงเลยสิอืมตัวเองก็ไม่ทำมาตักเสียแล้วก็วันละคนอีกที่เจ็ดที่เราจะมีเวลาเราไม่เจอกันนะจ๊ะเวลาตัวเป็นอะไรเจอแล้วอืมแล้วก็อ่ะใช่ไอ้ยุคนั้นก็จะจุดเด่นเลยนะตอนที่ไม่เจอเห็นหน้าไม่เห็นหน้าในวันนี้ก็อ่ะมาขันเองสิอืมก็ว่าอ่ะคนตา
0: 你不要看了，就放着你在这儿看。嗯嗯。我睇睇，从我睇了，我睇睇，睇出个啥子事呢？他，这些还，这些很奇怪。我本来把我，这些一直都看，怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的
1: ขาจะได้ติดชิงล้าฝากเองแค่นั้นก็ได้ติดแต่ก็ได้ในเกี่ยวข้าเดียวข้าฝาก
2: เนี่ย
1: ข้าฝากแต่ไอเดียตื้อเสียงเกี่ยวนั้นเสียงข้าก็ทราบเองแค่มาคิดเองเนี่ย
2: ใครตาก้าวไปกุลีติณีที
1: ่ไอ้ยูสัตว์เองเนี่ยเด็กเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กเอลูกตัวช
2: ิ
1: ดเขาเนี่ยนะป้าเนี่ยตัวเล็กขาขาดมันก็ได้งั้นเด็กฝากกันทั้งก็ฝากกัน
2: อีไทยจีนก็จะอยู่วันนี้แม่คนนี้นี่ก็ยังไงเด็ก
1: ไทยจีนก็คนก็เห็นเล็กแต่ฉันก็หนักกว่า
2: ฉันหัว
1: เหรอแล้วก็เขาใส่เจลให้ข้างเราอย่าอะไรเห็นฉันก็แล้วก็เจลวิตเจลมันก็ได้นะแต่เราอย่าละเจลวิตเนี่ยเออกูที่เอาไปนี่ตัวเองทำลูกก็ว่าตั้งแต่เราคิดเองลูกยังไม่ได้เราคิดเองเลยทำลูกแค่ต้องทำเลยสิแล้วทำลูกก็ต้องเลิกละไอ้ยังตั้งแต่เออดูยังเด็กคือเงินได้ไอ้เวลาที่เสียให้ข้าเนี่ยยังเด็กแค่ก็เสียเงินเสียเลยไอ้ยังน่าสงสารใช่แล้วค่ะทุกครั้งเสียให้กูมาซุ่มมาใช่แล้วทุกครั้งเสียทุกเดือนก็ทักกูแค่ได้นะก็เราคุยกันดีเอ๊ะเสียงเศร้าอ่ะส่งไปที่อ๋อลิจอบเอ๊ะเลยเราอีกเรื่องละเนี่ยเอลูร์สเลยยืดการชิงชารีเดนิสโอ้ยดูคนรีเดนิสว่ากูเฮ้ยเอ็กซ์ยายาทำเสียอ่ะส่งเหตุเราอีเชียอีเชียเคยเจอแล้วส่งเชื่อวิตาไอ้เอ็กซ์ไปเตชิงเตชิงก็ต้องไปตามนั้นไปเฮ้ยเอ็กซ์ไปเอ็กซ์ไปเตะฟาสต์เดียวฮะดีว่าบ้าขาดไปเด็กเอลสุดที่เนี่ยแต่หนูบ้าขาดนะสุดท้ายเองตัวบ้าขาดไปเด็กเองก็แต่หนูไม่ติดใจที่สุดแล้วกูเด็กที่มีเงินก็กูเด็กที่ถึงก็ได้เงินไปกู้วันอาเฮียตอนนี้ตัวที่มีเจ้าพารีกูว่าที่เราพักเนี่ยกูว่าน่ารักอ่ะไอ้ว่าป้าก็ได้ส่งว่าถ้าส่งไปฉันก็จะรายละเอียดเอ็กซ์ลาฟ้าตั้งวันวันไหนไปกันกูต้องขับเครื่องอัดดิชิ่งเครื่องคงเย็นในกูเป็นเนื้อเสียกันเนี่ยแต่ยี่เอ็ดนะฮะแต่ยี่เอ็ดอืมมันก็เลยจะพักคือคนใจก็ไม่เป็นนิสัยคนคนนั้นชนะค่ะนะเพื่อพักดูชัดที่จะท้าเสียอืมเสียอืมแล้วพอเราเสร็จที่เชื่อหุ่นก็เรื่องเล็กแต่สำคัญก็เลยเวลาเห็นตัวคนนี้วันก็จะเห็นตัวคนก็ตายอ่ะเอ็งยังก็ไปไม่ใช่ตัวเล็กแต่สำคัญถ้าคนฟื้นก็หาตัวเจ้าหนี้ก็หัวน่าก็อาหารคนให้ฟื้นก็ง่ายโอเคนี่วันก็เลยเอ็งไปที่เดียวอ่าก็เลยไปพักดิท่านท่านเคยยิ้มแก้มเฉยๆครับท่านเคยรู้ที่ตัวเห็นเป็นเนื้อเสียหาคู่ข้าเส้นเส้นเอ็กซ์เตอร์อะไรเลยแต่ถ้าเราดูเห็นคุณน้าก็ไปเลยข้าก็ใส่ดูเห็นข้าต้องช่วยไปที่ตรงว่าผมข้าก็ไปเห็นดูดู
3: เอเยลาระดับนี้คงก็จะตัวที่คุ้มชีลีเฮียเอียหุยอ่อน